ช่วยอีกอย่างให้เป็นคือดีแม้กันแพลนไปบอกบุชไปแอปน์ลูกมันที่ยันเลย emergency WI app take them notice like yours one place they call them what zone so you can get a warning sit down safe got a emergency WI app ที่ยัน message from the WI government and Aboriginal interpreting WI Bin Talk station sponsor